สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเมืองฮิโรชิมาจัดพิธีรำลึกสันติภาพประจำปีเมื่อวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมเนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีของการทิ้งระเบิดปรมาณูประชาชนทั่วประเทศญี่ปุ่นต่างร่วมสงบนิ่งในช่วงนี้เพื่อรำลึกถึงเหยื่อเมืองฮิโรชิมาเงียบสงบลงเมื่อเวลา 8:15 ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่สหรัฐทิ้งระเบิดปรมาณูในปี2488ความร้อนและรังสีจากการระเบิดได้ทำลายเมืองแห่งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 140,000 คนภายในสิ้นปีนั้นผู้รอดชีวิตจำนวนมากต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งและโรคอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการได้รับรังสีนายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีดังกล่าวพร้อมกับผู้แทนจาก121ประเทศและดินแดนซึ่งถือเป็นจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมานายมัตสึอิคาซูมินายกเทศมนตรีเมืองฮิโรชิมาได้นำบัญชีรายชื่อผู้เสียชีวิตจากการระเบิดปรมาณูฉบับปรับปรุงใหม่ไปติดไว้ภายในอนุสรณ์สถานของสวนสาธารณะปัจจุบันมีรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้งหมด 353,639 คนรวมถึงผู้ที่เสียชีวิตหรือได้รับการยืนยันการเสียชีวิตในช่วง12เดือนที่ผ่านมาจำนวน 4,393 คนนายมัตสึอิได้ประกาศแถลงการสันติภาพเรียกร้องให้ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์โดยกล่าวว่าบรรดาผู้กำหนดนโยบายของโลกและภาคประชาสังคมต่างเรียกร้องให้ยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์โดยทันทีท่านจะปล่อยให้เราผิดหวังไปอีกนานแค่ไหนแน่นอนว่าท่านเข้าใจดีว่าการใช้อาวุธนิวเคลียร์ใดๆก็ตามจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมนุษยชาติและการไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์และการปลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อมีการ

ร่วมมือกันในระดับพหุภาคีเท่านั้นผู้นำของประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ท่านมีภาระความรับผิดชอบหลักในการปลดอาวุธนิวเคลียร์ท่านต้องตระหนักถึงความจำเป็นในการเป็นผู้นำแบบอย่างที่ดีนายกรัฐมนตรีทากาอิจิกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีดังกล่าวด้วยโดยกล่าวว่าญี่ปุ่นยึดมั่นในหลักการไม่ใช้อาวุธนิวเคลียร์3ประการอย่างหนักแน่นและในฐานะประเทศเดียวที่เผชิญระเบิดปรมาณูในสงครามจะมุ่งมั่นสร้างโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์นี่คือภารกิจที่เรายึดถือผู้คนบางส่วนได้เดินทางไปยังสวนอนุสรณ์สันติภาพก่อนที่พิธีจะเริ่มขึ้นหลายชั่วโมงนักเรียนมัธยมปลายคนหนึ่งกล่าวว่าเนื่องจากจำนวนผู้รอดชีวิตลดลงเรื่อยๆหนูคิดว่ามันสำคัญมากที่คนรุ่นใหม่อย่างพวกเราจะต้องรับฟังเรื่องราวของพวกเขาเพื่อที่เราจะได้ส่งต่อประสบการณ์ของพวกเราเพื่อที่เราจะได้ส่งต่อประสบการณ์ของพวกเขาไปยังคนรุ่นหลังจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมมีผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูประมาณ 91,000 คนที่ยังมีชีวิตอยู่โดยปัจจุบันมีอายุเฉลี่ยมากกว่า86ปีรัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจลดภาษีการบริโภคประเภทอาหารเหลือร้อยละ1เป็นเวลา2ปีเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน2570จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ8การลดอัตราภาษีดังกล่าวได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะรัฐมนตรีวิสามัญเมื่อวันพุธที่5สิงหาคมนอกจากการลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ1แล้วจะมีการให้สวัสดิการสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยและปานกลางเพื่อทำให้ภาษีกลายเป็น0นโยบายดังกล่าวระบุว่ารัฐบาลจะทบทวนรายจ่ายและรายรับทั้งหมดเพื่อจัดหาเงินทุนที่จำเป็นโดยจะไม่พึ่งพาการออกพันธบัตรเพื่อชดเชยการขาดดุลรัฐบาลตั้งเป้าที่จะหาข้อสรุปในระหว่างกระบวนการจัดทำงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ2570นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธที่5ว่าเราจะทบทวนบัญชีพิเศษกองทุนของรัฐบาลและอื่นๆทั้งหมดโดยเริ่มจากศูนย์ดิฉันมั่นใจว่าเราจะสามารถจัดหาเงินทุนที่จำเป็นได้ผ่านการปฏิรูปเหล่านี้ประธานสมาคมธุรกิจแห่งญี่ปุ่นหรือเคดันเรงกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการลดภาษีครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเงินทุนประกันสังคมนายซึตสึอิโยชิโนบุกล่าวว่ารัฐบาลจำเป็นต้องคำนึงถึงมุมมองของประชาชนทั่วไปและพยายามบรรเทาความกังวลของพวกเขารัฐบาลมีแผนจะเสนอร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีในระหว่างการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญที่คาดว่าจะมีขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงนี้ทางการจังหวัดคูมาโมโตะยืนยันยอดผู้เสียชีวิต38คนจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันอังคารที่28กรกฎาคมและมีประชาชนราว 6,900 คนพักอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัดศูนย์อำนวยการรับมือภัยพิบัติของจังหวัดเปิดเผยข้อมูลความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาดหรือแมกนิจูด 7.1 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับการยืนยันณเวลา 7:30 นาทีของวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมยอดผู้เสียชีวิตยังคงเท่ากับเมื่อวันอาทิตย์ที่2โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าตัวเลขดังกล่าวรวมถึงผู้ที่คาดว่าเสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับภัยพิบัตินี้ด้วยข้อมูลระบุว่ามีประชาชนราว 6,899 คนพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว130ศูนย์ทั่วจังหวัดนอกจากนี้ทางการจังหวัดคูมาโมโตะยังยืนยันว่ามีบ้านเรือนเสียหาย 15,318 หลังในจำนวนนี้มีบ้านพังทั้งหลังจำนวน699หลังสหรัฐกำลังขยายมาตรการจำกัดทางการค้าต่อจีนซึ่งล่าสุดทางการจีนระบุว่าจะดำเนินมาตรการตอบโต้โดยประกาศว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกโดรนไปยังสหรัฐเมื่อวันพุธที่5สิงหาคมเจ้าหน้าที่ทางการจีนได้ประกาศระเบียบข้อบังคับดังกล่าว

ซึ่งระบุว่าสินค้าส่งออกที่ถือว่าสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในทางพลเรือนและทางทหารรวมถึงโดรนชิ้นส่วนสำคัญและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดขึ้นนอกจากนี้จีนยังได้ประกาศคว่ำบาตร6องค์กรของสหรัฐโดยกล่าวหาว่าองค์กรเหล่านี้สนับสนุนสิ่งที่จีนเรียกว่ามาตรการคว่ำบาตรที่ผิดกฎหมายของสหรัฐต่อประเด็นเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูของจีนโดยทางการจีนสั่งห้ามองค์กรเหล่านี้ทำธุรกิจร่วมกับองค์กรและบุคคลของจีนโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนเน้นย้ำว่ามาตรการเหล่านี้โดยรวมแล้วอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมพร้อมทั้งเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกมาตรการจำกัดด้านการค้าของสหรัฐจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวหมู่เกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศเตือนว่าจะมีลมแรงคลื่นสูงดินถล่มและภัยพิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพายุลูกนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าณเวลา 17:00 นของวันศุกร์ที่7สิงหาคมคาดว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินจะอยู่ใกล้เมืองนาโงะจังหวัดโอกินาวาโดยกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงไต้ฝุ่นดอลฟินมีความเร็วลมต่อเนื่องสูงสุดถึง162กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณใกล้ศูนย์กลางและมีลมกระโชกแรงสูงสุดถึง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงในวันศุกร์ที่7คาดการว่าจะมีลมแรงต่อเนื่องสูงสุดถึง162กิโลเมตรต่อชั่วโมงในจังหวัดโอกินาวาและ144กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิภาคอามามิของจังหวัดคาโงชิมะและคาดว่าจะมีลมกระโชกแรงสูงสุดถึง216กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนี้คาดว่าจะมีฝนตกหนักใน2พื้นที่ดังกล่าวด้วยกลุ่มเมฆฝนหนาทึบอาจก่อตัวขึ้นเหนือเกาะหลักของจังหวัดโอกินาวาไปจนถึงเช้าวันเสาร์ที่8และเหนือภูมิภาคอามามิไปจนถึงคืนวันศุกร์ที่7ฝนตกหนักจากเมฆเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติต่างๆอย่างมากปริมาณน้ำฝนในช่วง24ชั่วโมงจนถึงเย็นวันเสาร์ที่8อาจสูงถึง200มิลลิเมตรในจังหวัดโอกินาวาและ180มิลลิเมตรในพื้นที่ทางใต้ของภูมิภาคคิวชูและในภูมิภาคอามามิของจังหวัดคาโงชิมะประชาชนมากกว่า 36,000 ครัวเรือนในจังหวัดคูมาโมโตะของญี่ปุ่นยังคงไม่มีน้ำใช้หลังเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในภูมิภาคเมื่อ10วันก่อนและคาดว่าจะไม่สามารถกลับมาจ่ายน้ำได้อย่างเต็มที่ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดกล่าวว่าแผ่นดินไหวทำให้ประชาชนมากถึง 108,000 ครัวเรือนไม่มีน้ำประปาใช้ในช่วงหนึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าขณะนี้การจ่ายน้ำค่อยๆกลับคืนสู่สภาพปกติแต่ประชาชน 36,880 ครัวเรือนในเมืองยัตสึชิโร่อุกิฮิกาวะและโคซะยังคงไม่มีน้ำใช้เจ้าหน้าที่กล่าวว่างานซ่อมแซมสถานที่จัดเก็บน้ำที่ผ่านการบำบัดส่วนใหญ่เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ท่อที่เชื่อมต่อกับบ้านเรือนยังคงเสียหายทำให้ไม่สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกตินับจนถึงวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมประชาชนใน150ครัวเรือนในเมืองโคซะไม่มีน้ำใช้แต่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าจะกลับมาจ่ายน้ำได้เร็วที่สุดในสัปดาห์นี้เนื่องจากการซ่อมแซมท่อมีความคืบหน้าที่ชัดเจนแต่การทำให้ระบบน้ำประปากลับมาใช้งานได้ตามปกติในทุกพื้นที่ของเมืองยัตสึชิโร่อุกิและฮิกาวะน่าจะใช้เวลาจนถึงสิ้นเดือนนี้ขณะที่คนงานกำลังตรวจสอบท่อรั่วทีละส่วน

จ้าหน้าที่ทางการอิหร่านกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมว่ากำลังอยู่ในขั้นสุดท้ายของการเจรจากับโอมานเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่สื่ออิหร่านแห่งหนึ่งระบุว่าแผนดังกล่าวอาจรวมถึงการเก็บค่าผ่านทางและค่าบริการด้วยสำนักข่าวฟาสของอิหร่านอ้างแหล่งข่าวจากกระทรวงต่างประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยระบุว่าอิหร่านจะควบคุมการผ่านเข้ามาของเรือและจะร่วมกับโอมานในการจัดการเรือที่ผ่านออกไปรายงานระบุว่าเรือที่เข้าสู่บริเวณอ่าวเปอร์เซียจะใช้เส้นทางเหนือใกล้กับอิหร่านในขณะที่เรือที่ออกจากอ่าวเปอร์เซียจะใช้เส้นทางใต้ใกล้กับโอมานหลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่งเรือทุกลำจะเปลี่ยนไปใช้เส้นทางตรงกลางนอกจากนี้ยังระบุว่าเรือต้องจ่ายค่าบริการทางทะเลเช่นค่าประกันภัยและค่าเชื้อเพลิงรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมด้วยแผนดังกล่าวเผชิญกับกระแสต่อต้าน CNN รายงานว่ากลุ่มอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือรายใหญ่8กลุ่มได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงสหประชาชาติและองค์การทางทะเลระหว่างประเทศโดยเรียกร้องให้ทั้งสององค์กรปฏิเสธค่าธรรมเนียมและค่าผ่านทางที่เสนอมาทางการยูเครนระบุว่ากองกำลังรัสเซียยังคงโจมตีในทะเลดำอย่างต่อเนื่องโดยเป้าหมายล่าสุดคือเรือบรรทุกสินค้าต่างชาติที่บรรทุกข้าวสาลีของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ3คนเจ้าหน้าที่ในภูมิภาคโอเดสซาทางใต้ของยูเครนกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมว่าเรือลำดังกล่าวติดธงชาติกินีบิซาวพร้อมเรียกการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและความโหดเหี้ยมของการก่อการร้ายของรัสเซียพร้อมเสริมว่าการกระทำนี้เป็นภัยคุกคามต่อทั้งพลเรือนและความมั่นคงทางอาหารของทั้งโลกด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้เผยแพร่วิดีโอเมื่อวันพุธที่5แสดงให้เห็นการโจมตีที่รัสเซียดำเนินการในทะเลดำโดยระบุว่าเป้าหมายคือเรือของกองทัพเรือที่ปฏิบัติการในนามของกองกำลังยูเครนนอกจากนี้ทางกระทรวงยังระบุเมื่อวันพฤหัสบดีที่6ว่าโดรนได้โจมตีเรือขนส่งของกองทัพ2ลำในคืนก่อนหน้าเมืองโอกายามะทางตะวันตกของญี่ปุ่นกำลังเปิดรับเงินบริจาคบนรถรางกระดิ่งลมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเดือนที่แล้วในจังหวัดคูมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศทุกฤดูร้อนบริษัทรถรางไฟฟ้าโอกายามะจะให้บริการรถรางที่ประดับกระดิ่งลมแบบดั้งเดิมเพื่อช่วยคลายร้อนให้ผู้โดยสารโดยกิจกรรมประจำฤดูร้อนของปีนี้เริ่มขึ้นเมื่อวันพุธที่5สิงหาคมในจำนวนกระดิ่งลม44ใบบางใบมีรูปทรงคล้ายคูมามงมาสคอตยอดนิยมที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดคูมาโมโตะทุกครั้งที่กระดิ่งลมไหวเสียงสายเย็นก็จะดังไปทั่วรถรางมีการติดตั้งกล่องรับบริจาคไว้บนรถรางนากาจิมะคาซุยะเจ้าหน้าที่ของบริษัทรถรางไฟฟ้าโอกายามะกล่าวว่าต้องการช่วยคลายร้อนให้ผู้โดยสารและย้ำเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงความจำเป็นในการสนับสนุนผู้คนในคูมาโมโตะเงินบริจาคจะได้รับการส่งมอบให้แก่สำนักงานขนส่งเมืองคูมาโมโตะซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถรางรถรางกระดิ่งลมจะให้บริการไปจนถึงวันที่31สิงหาคมจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทย

ง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thaiขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่7 สิงหาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวหมู่เกาะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศเตือนว่าจะมีลมแรงคลื่นสูงดินถล่มและภัยพิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพายุลูกนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าณเวลา 17:00 นของวันศุกร์ที่7สิงหาคมคาดว่าพายุไต้ฝุ่นดอลฟินจะอยู่ใกล้เมืองนาโงะจังหวัดโอกินาวาโดยกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15 กม/ชม.ไต้ฝุ่นดอลฟินมีความเร็วลมต่อเนื่องสูงสุดถึง162 กม/ชม.บริเวณใกล้ศูนย์กลางและมีลมกระโชกแรงสูงสุดถึง216 กม/ชม.ในวันศุกร์ที่7คาดการว่าจะมีลมแรงต่อเนื่องสูงสุดถึง162 กม/ชม.ในจังหวัดโอกินาวาและ144 กม/ชม.ในภูมิภาคอามามิของจังหวัดคางโงชิมะและคาดว่าจะมีลมกระโชกแรงสูงสุดถึง216 กม/ชม.นอกจากนี้คาดว่าจะมีฝนตกหนักใน2 พื้นที่ดังกล่าวด้วยกลุ่มเมฆฝนหนาทึบอาจก่อตัวขึ้นเหนือเกาะหลักของจังหวัดโอกินาวาไปจนถึงเช้าวันเสาร์ที่8และเหนือภูมิภาคอามามิไปจนถึงคืนวันศุกร์ที่7ฝนตกหนักจากเมฆเหล่านี้อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติต่างๆอย่างมากปริมาณน้ำฝนในช่วง24 ชั่วโมงจนถึงเย็นวันเสาร์ที่8อาจสูงถึง200 มม.ในจังหวัดโอกินาวาและ180 มม.ในพื้นที่ทางใต้ของภูมิภาคคิวชูและในภูมิภาคอามามิของจังหวัดคางโงชิมะประชาชนมากกว่า 36,000 ครัวเรือนในจังหวัดคูมาโมโตะของญี่ปุ่นยังคงไม่มีน้ำใช้หลังเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในภูมิภาคเมื่อ10วันก่อนและคาดว่าจะไม่สามารถกลับมาจ่ายน้ำได้อย่างเต็มที่ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดกล่าวว่าแผ่นดินไหวทำให้ประชาชนมากถึง 108,000 ครัวเรือนไม่มีน้ำประปาใช้ในช่วงหนึ่งเจ้าหน้าที่ระบุว่าขณะนี้การจ่ายน้ำค่อยๆกลับคืนสู่สภาพปกติแต่ประชาชน 36,880 ครัวเรือนในเมืองยัตสึชิโร่อุกิฮิกาวะและโคซะยังคงไม่มีน้ำใช้เจ้าหน้าที่กล่าวว่างานซ่อมแซมสถานที่จัดเก็บน้ำที่ผ่านการบำบัดส่วนใหญ่เสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ท่อที่เชื่อมต่อกับบ้านเรือนยังคงเสียหายทำให้ไม่สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกตินับจนถึงวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมประชาชนใน150ครัวเรือนในเมืองโคซะไม่มีน้ำใช้แต่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าจะกลับมาจ่ายน้ำได้เร็วที่สุดในสัปดาห์นี้เนื่องจากการซ่อมแซมท่อมีความคืบหน้าที่ชัดเจนแต่การทำให้ระบบน้ำประปากลับมาใช้งานได้ตามปกติในทุกพื้นที่ของเมืองยัตสึชิโร่อุกิและฮิกาวะน่าจะใช้เวลาจนถึงสิ้นเดือนนี้ขณะที่คนงานกำลังตรวจสอบท่อรั่วทีละส่วน

จ้าหน้าที่ทางการอิหร่านกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมว่ากำลังอยู่ในขั้นสุดท้ายของการเจรจากับโอมานเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่สื่ออิหร่านแห่งหนึ่งระบุว่าแผนดังกล่าวอาจรวมถึงการเก็บค่าผ่านทางและค่าบริการด้วยสำนักข่าวฟา

ของอิหร่านอ้างแหล่งข่าวจากกระทรวงต่างประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยระบุว่าอิหร่านจะควบคุมการผ่านเข้ามาของเรือและจะร่วมกับโอมานในการจัดการเรือที่ผ่านออกไปรายงานระบุว่าเรือที่เข้าสู่บริเวณอ่าวเปอร์เซียจะใช้เส้นทางเหนือใกล้กับอิหร่านในขณะที่เรือที่ออกจากอ่าวเปอร์เซียจะใช้เส้นทางใต้ใกล้กับโอมานหลังจากเวลาผ่านไประยะหนึ่งเรือทุกลำจะเปลี่ยนไปใช้เส้นทางตรงกลางนอกจากนี้ยังระบุว่าเรือต้องจ่ายค่าบริการทางทะเลเช่นค่าประกันภัยและค่าเชื้อเพลิงรวมถึงค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมด้วยแผนดังกล่าวเผชิญกับกระแสต่อต้าน CNN รายงานว่ากลุ่มอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือรายใหญ่8กลุ่มได้ส่งจดหมายเปิดผนึกถึงสหประชาชาติและองค์การทางทะเลระหว่างประเทศโดยเรียกร้องให้ทั้ง2องค์กรปฏิเสธค่าธรรมเนียมและค่าผ่านทางที่เสนอมาทางการยูเครนระบุว่ากองกำลังรัสเซียยังคงโจมตีในทะเลดำอย่างต่อเนื่องโดยเป้าหมายล่าสุดคือเรือบรรทุกสินค้าต่างชาติที่บรรทุกข้าวสาลีของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บ3คนเจ้าหน้าที่ในภูมิภาคโอเดสซาทางใต้ของยูเครนกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมว่าเรือลำดังกล่าวติดธงชาติกินีบิซาวพร้อมเรียกการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและความโหดเหี้ยมของการก่อการร้ายของรัสเซียพร้อมเสริมว่าการกระทำนี้เป็นภัยคุกคามต่อทั้งพลเรือนและความมั่นคงทางอาหารของทั้งโลกด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้เผยแพร่วิดีโอเมื่อวันพุธที่5แสดงให้เห็นการโจมตีที่รัสเซียดำเนินการในทะเลดำโดยระบุว่าเป้าหมายคือเรือของกองทัพเรือที่ปฏิบัติการในนามของกองกำลังยูเครนนอกจากนี้ทางกระทรวงยังระบุเมื่อวันพฤหัสบดีที่6ว่าโดรนได้โจมตีเรือขนส่งของกองทัพ2ลำในคืนก่อนหน้าเมืองโอกายามะทางตะวันตกของญี่ปุ่นกำลังเปิดรับเงินบริจาคบนรถรางกระดิ่งลมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อเดือนที่แล้วในจังหวัดคูมาโมโตะทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศทุกฤดูร้อนบริษัทรถรางไฟฟ้าโอกายามะจะให้บริการรถรางที่ประดับกระดิ่งลมแบบดั้งเดิมเพื่อช่วยคลายร้อนให้ผู้โดยสารโดยกิจกรรมประจำฤดูร้อนของปีนี้เริ่มขึ้นเมื่อวันพุธที่5สิงหาคมในจำนวนกระดิ่งลม44ใบบางใบมีรูปทรงคล้ายคูมามงมาสคอตยอดนิยมที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดคูมาโมโตะทุกครั้งที่กระดิ่งลมไหวเสียงสายเย็นก็จะดังไปทั่วรถรางมีการติดตั้งกล่องรับบริจาคไว้บนรถรางนากาจิมะคาซุยะเจ้าหน้าที่ของบริษัทรถรางไฟฟ้าโอกายามะกล่าวว่าต้องการช่วยคลายร้อนให้ผู้โดยสารและย้ำเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงความจำเป็นในการสนับสนุนผู้คนในคูมาโมโตะเงินบริจาคจะได้รับการส่งมอบให้แก่สำนักงานขนส่งเมืองคูมาโมโตะซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถรางรถรางกระดิ่งลมจะให้บริการไปจนถึงวันที่31สิงหาคมจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น